0: ไม่ได้อยากเป็นเนี่ยนะ
1: อาจีตุปามามาเข้าเป็นนาปริญ
0: ญาเกณฑ์ตระรังเฮ้ยสะดุ้งเลยอัจฉริยะยาเดียร์ตุ้งยาเดียร์ทะเลยาเดียร์ลูกยาเดียร์วันนี้มาหนังอิสรีอีเรงอายาเข็นตาลีอันนี้ดันในภาษาปัตตานีโคลิงเกอเรื่องที่คิดดูเล่นตามนายนเรื่องก็สั่งอุปสรรคสุบกิจตัดินาเบน่าจังหวัดที่เคลื่อนกอดโรยมาระอาพังประกาศพลีอาพังสิงมีเที่ยวชานอ
1: ปุ๊บ